0: สี่ที่มือวันตัวจัดว่าเดสี่ที่แฟนในแบบว่ามันยังไม่พอว่าไหนจะสี่ที่คือริสก์เอวอสันบอส
1: ซิลเวอร์สปอร์ตส
0: ์ยังกูที่มันกูเดี๋ยวดิวส์กูเดี๋ยวกูยังทำงานที่นี่กูแค่หาดีป่ะแต่เบลเกียมแต่เบลเกียมเดี๋ยวบอลวอร์น่าจะสเลวน่าตุ่มยิงสิจะบอกว่าอย่างวอร์ดคาร์ทีกู end in the scene การันตี
1: ว่า
0: เอซี่ที่มีมันที่เก่งจะได้เบียร์ที่มีอะไรทำงานที่มี
1: โอบิอาเจสต์มิเซ่เบนยูอาซาร์วันนั้นจะได้เป็นผู้
2: Silver
1: 98.3 FM for 2026
0: World Cup. I see the man who came in. I know I'm not
1: And
0: also, yes, I'm going to say, I said, Benjamin Nazari.

0: เอวควยเดียนามาเป็นจีซีปกติสี่อาโรซาว่าคนอื่นก็ได้เนี่ยซีเนียมันฝากตัวกับไอซิคที่บัวมาคนอื่นก็ได้ไปดูตัวไว้ทรัสซิโอเนียเนี่ย
1: ซิลวา 98.3 FM
0: ไอซิคพีชและฮาร์ดแวร์คนอื่นก็ว่าที่ทำคุณภาพพีชและในฮาร์ดแวร์ที่บัวสั่งสุดท้ายก็ฝากไปเรียนที่เอ็มโอเทนเมดีอะไรแบบนี้ก็เสียไม่เชียวอันนี้ไปจะไอซิบอลไอซิเพย์กันฮันดี้โอ้โหทิปเสียก็สมดุลนะมีสิปรามันรู้เรื่องมันก็สมดุลเอเนจีพีโฟมาช่วยเดียร์ตัวอันนี้พีทีมาคุยเอเดนยูคูบราวด์อันนี้เป็น